0: I would like to travel with my car.
1: Yes, no. Cannot, passport, no.
0: To Koramsha.
1: Lisa, come here.
2: Achte Jamshi.
3: Okay.
4: ทางการของอินเดียลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
3: Profit and profit.
4: It's a sick philosophy.
5: Das alles ist die Bedeutung der Worte.
6: Yes, I am going to Bangkok. Please excuse me. No problem. I don't know Brazil, everything. Don't imagine what you mean. Yes, you know what you mean. You, my friend, where are you going?
7: I'm going to Bangkok.
6: Okay, thank you very much.